0: Wagimamam, some scholars may have a matayam again, Bible can key, or some may decry go like stand the bank to a kangara, Japan MCTM, to go moya kilahe, stand the chicken, eh? Gramung man, cow hybrid, tablet mass of sprom, grahat grahang, quick grassum tumne, panmo, jup job black grab, you can job black grahakwan, kakomoku, jal, tablet man, pondi quick grassum, snatang mung, to chop the kind thing that job mutun akara pankum the moo, you can job pankum and gada keep alia kapun.Sangai Jupjo, Gula Tamaga, Son Ganjo Grahakwan, Black Ramang Man, Snatang Mung, Jokwang Kai Mung, Tajo Mutun, Ahlu Pau, Kada Pangum and Yunan, Moku Jau Brick Tablet Mans of the Brom Kada Mung Man, Pan Mokada Pokem in Grahut Grasher, Quick Grahak the Pan Pau Yitia, Mokanan, Kora Pumung, Lui Jup the Jup, Quick Grahut Grasher, Son Pray E, Hypoti Yau, Pan Mokon Yak.ตลักซนกระสอดติสตาเตเตอกุยกระสงายมากีเลียไปหรือลักก่อนยมยักประจอดอุดจองอังปุ่นที่เกิดซอนกระกระจูชีนออายุนั้นแย่มาตะปุ่นเป่าหยิดยักกระสงาสงิรมก็อังปุ่นที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปุ่นที่ยาวแต่คำคือกระหลัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขสักมอคือหมุดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมานานปุ่นที่กุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายเฮงจะเสียไปปนที่กุยกระยุมจับเปล่าตับแลนมันปุ่นสุขสักกีของกุยคอมเลยกระปอกแกมเองก่อนปีเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักปนที่ยอดตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอมโมชนสั่งลางอยู่นั้นพันมอกร้องคือปลักระเมืองมันกระปอกแกมเองร้องกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่ยักจีกิสนเพลอีกอปนที่ยอดติดจูจ่าติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอุดกระกุยกวนไปเมืองเมียม้ากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระซุมคอมอุยคอมเลงไม้กระหลาดกระครังอังอาก็ปนติยาวกูดากูจีนอปนติอายุนั้นกระดาเมืองเมียม้าโซสังปนกุยกระเย็นยอกกระกระโจไม้กระหักควานโซสันลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอส่วนกระปึมเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยส่วนสังลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอส่วนกรอบปืนเซิง SCEF ไม้กระปะต่อกับตึงปลักกระเมืองมันโซสังผลต่อยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กุกคือแต่อื่นอยู่นานไอ้ปุ่นในกุยกระต้องเฮ้สตังหลายจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ค้างแฟนเจงกุจาโอกระดาจัดจีคองแลมพูปึงเมืองเมืองมันไม้สนาหอกตับแลนกีอันอีกปุ่นที่อยู่กันจอกระผิดไหมตับแลนมันปุ่นที่ปริที่อดนอกีไอ้ปุ่นในกุยกระต้องกระดาจัดจีคองแลมพูปึงเมืองเมืองมันไม้สนาหอกปมอตับแลนมันปุ่นสุกสักมอคนั้นปลักกระกีอันไม้ประมาจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนติตับเตไม้นอกีเอปนิกุยกระต้องพันหมอกระดาดักจีตับแลนมันกระอดกากุยกีคอมอุยปนติปรีไม้ปนติกุยไม้งูเอปนิกุยกระต้องเฮพันหมอกีไอเอไม้ประชังไม้กันจอ9ปนติปรีกระดา7 star new กองกองกระพยุกีกันจอกระตับเตไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้กีดีบีเอฟปนติปรีที่อุดตับแลนมันบุษุกสากระดาขี้อเล็กสง่ายเก่าลุยปนติปรีมักปนติกวยกระจองเฮ้ยสตังลุยจิตจีกันแน่ตับแลนมันบุษุกสักไม้ประมอกระดาสนาจุบจอขี้ปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่อตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนติปรีไลสตังอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบแขนขี้กรองกระปลีขี้ไลสตังกระดาขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนกะจอดกุยกระชุ่มปุยปะกุยกระมัดราเสียตะติมกะไม้ปุบจอดหมดนอกีปุยเจงตะงากะก็จอดเฟะกระดานอันผิดนายไม้กี้กับพันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้นจับปูนอกีตะปอกปลักระนายนุ่มแปรปริถือเอินไลน์สตางค์ในปนที่กุยกระต้องนุ่มองถึงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แขนขี้มะคือจาสปอกเอินไลน์สตางกระดาขี้เลียสนาขี้อัลยักเตอร์ดีดิงแมนตันลีมะกุยเตอร์ดีแต่ดิงสกายไว้ในพิดอกระดาดีอันแขนขี้ปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิกุยกระมาตมแน่ปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออันโยตันยันโยยิอัจจุยาปลักกระตับแต่ฝงถึงชอบไม้ประมอจุดจอประแกะการจอในนายหลวงปลายแขนขี้จอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกสักปนที่เปรตที่อดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระต้องเฮ้สตังปนจุดจีกันไหนกระดาหนุ่มเอ็นเด็กขี้เลียปลักกระตับแลนมันปูสุกสักปุบปุบให้ดินไหลเปรียงไม้ปุบปัญญากลางใน kom ui kom leng kui di pun siya tak liha alia ke pun di pli lai stang khan kadab di du pantai da ki alia kau sengai hai bui bahoy di lai periang tengah pun ke mai da dihak da ting sekai pun ke hak da chang lui ke da dihak da ting magui kau ra ke hak da chang pun ke mai da dihak da ting tenen tai da ke pun di kui kera tong yun nat pan ma bui bahoy di lai periang ke da tap len tengah lui ka kanai phan mo lya ka mo ti pui pa kwan lai tap land kui pen klom plit en lai stang yun nan pui pa nya krang nai tap land khom ui khom leng kui
1: le u chit tu do lan pi tu mya mingla a paung ne pye song cha ba si lu mcdn a phwe thar ri ga nok khon sat ta lai ya ba de shin a khu chain ga sa bi mcdn ye thau lwe mu ri go sat tin naw ma phit ba de shin
0: ti ta sia tanga ka phan mo kong ra ko ki de on cha rang pa mo plak ra ti tu pan dai cha ti ra hai tanga phan nom ka da khi ti tong hoi ra hai tanga lya nom tong hoi ka da khi lya kong ra hoi ti lai pa riang mai no ki nya krang nai a kui lui rei lya sia ta kya ti ka plak ra ti tu pan dai pon de plis on lai stang yu nan te he phan mo lai stang en mo lai stang pa to chuk chok pu pu yu kai kai plak ra จากพัง MCGM ภาวะเนี่ยเป็นกรองไลน์สตางค์ประกายเอ๋ยแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกหมอกับพลัดประกรังส่วนเป็นจุงเจงก็สไตล์เป็นหมอส่วนกูกับเต๋อผู้เฮ
2: มิงลาวา You are listening to the weekly news highlights from MCGM News I'm James Here are the top stories for this weekAmbassador U Chaw Moe Thon tells UN Myanmar's hard-won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Chaw Moe Thon, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Chaw Moe Thon said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while one in three people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access of safe drinking water.He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador U Chaw Moe Thon urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union.Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN,Do immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military alleged international crimes.GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcome at ASEAN meetings. It said junta chief Myaw Lai has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vitrat remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore-registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GF and further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership groups, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union BWU reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the junta of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas under internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UNOCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Magwe region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UNOCHA called for safe and humane humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဆန်နီနေဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေရီမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီကျွန်မဆိုတာကလည်းတမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်နီနေ့နေ့ရက်နနခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူချိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ကာရာပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မေလန်းစုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုချင်းကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်မေလွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: ဒူဒွန်မီနူလေပါအိုလနောပေါလနဇာတင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဂျေဘိုင်ကန်လောဘူးပီချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်လော်ခွန်ပေါလကန်ရူလောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကာကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်းဂျာမနီလေနော်ဝေးင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမီပီပေါလထွန်ဟွန်းခတ်တင်ကန်ဒင်းအစီတင်ဘရစ်တင်းလေဂျာမနီင်အန်ဆင်ဇူလိုင်ခါနီလေကွာနီအထန်မီကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်းဂျာမနီလေနော်ဝေးရမ်ပေါလင်အန်ဆွန်လွိုင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်မှန်ခတ်တဲ့လုံရောဇတင်ကန်ဒင် PSC တင်ဘရစ်တင်းလေဂျာမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခတ်ဇကွာဆ ோம் လီလေပစရီကုမ်ဇူလိုင်လာနိလိုက်ကွာနီယာဘူချိုအောင်ဆန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တော်နာကုမ်ဆ ோம் ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းင်ဇွမ်နာကာနွန်းနာကအပတူပေါ်အန်ဇာတင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဥပတ်ကန်ဆွန်လွိုင်တင်ရန်ဝန်ကော်ပီယောမီဘရစ်တရှာembassy in cha answa briting achau za din munin remda in azalen mi mailam sangi atha mi democracy sanga myanmar mi people thon mun khatya lungrol jatin kan din pi tin ancha songa antel germany embassy chun myanmar mi people thon nunna aliam tu bu chok aung san le martar minung priya chu hil lawin kan upat asi tin ansim azani shoi tu pol chu myanmar mi zalen nak le atha sin mi mailam sangi an zuam nak ranga nun nak an pek ti khalin an sim bu chho aung san le azani poli an ral than nak le rampi pari an thin lung pek nak pol hi tu ni chan tiang mi pi tam pi sangi zau thim tlak si myanmar mi thuan thua rampi i mai lam sanga tum ta nak pol an pe suak hi thuan thua hin mai sanga ူပက်ကင်ကန်မန်ဒင်းအာယကန်ဇော်ဆောက်အတူလ်တင်ဂျာမနီအမ်ဘစီတွန်ဗောင်းနေတူအင်အစင်ဂျာမနီအမ်ဘစီတွန်ဗောင်းနေတူချူရေငွန်ခေါပီယောအုံမီဘူချိုအောင်ဆန်းဇုကလမ်မာယာတူပက်ကင်အစင်မီစီမြန်မာရမ်တင်မွနင်challenge nak tam pi khal kan tongi atu vek chana martam ni hi myama mi pi por sangi kumrai pi kan du mi remdei nak zalen na lungrol nak le atha sin sin mi kan mailam sangi tumta nak pol khal in mang 13 sim ama din munin azani shoi tu pol e anthuan thu pol khal kasun loi tin asimi myama mi pi pol para jamni rami kumrai pi a umzau mi remdei nak le lungrol nak pol khal kan nem nget bet asi Norway embassy chun tuini hi rampi na tuan re rolai tua mo atong tu bu cho ang san le ral kap pariat hil lo na kum som se le kum
5: stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ka ba nan mya ma shi ni de ko nia won chin ma shi ni de mat ya mu rwe အလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဝါနာမာတာနီအစီရွားကမာတာပေါ်လ်ကလဝင်းမြန်မာရမ်ပီမိုင်လမ်ဆောင်ကสันอดตตินนุนนักเปนอจอมตูซาเตนกันสุนลอยตินจาอันสวาซีอปันเฮนากะราลชังสุงเตลเทนคาตินคัมปัดควานูมีปะขัดจูปองสวาลินกุมอุปลัมมีปาปะขัดอันเชมทูคัมปัดควาตวลซุงมีนูมีปะขัดเลกุมอุปาลัมมีปาปะขัดจูอินาเรลอเตซุงอันทลุนจานะราลชังสิจาวทอนตงโออินนูมีปะขัดจูปองสวาลตงอินกุมอุปาลัมมีปาปะขัดจูนักแสดงอันเชมตินตัวทรงมีปอลเนนิสินไทยสิคำปัดขวานัมเบอร์ปัลลีอุ้มมีกุมซอมเซกียงกับมีปาปักขัดเล็กกุมซอมทุ่มล้วนมีนูมีปักขัดจุจุลายคลานิเลเรียดเกียงกับปะรัลเกียนนักอิสินอินะทิลป่อยหม้ออาอุ้มรวงอ่ะไรเราจะสงอันกลุ่นลายอ่ะรัลช่างปอลินอันหูตินมีปีปอลเนนิสินไทยสิรัลช่างเฉินกตินกุมซอมทุ่มล้วนมีนูมีปักขัดจุอันปองสวลิกุมซอมเซล้วนมีมีปาจุอลุงจิมิดกวินอันเวลตินไทซิอเลียมเจียจรสุงะทุปีปะคะตะอุมรวงะอินะไรลอเตซุงอันทลุนจานะราลช่างปอลทอนตงโออินอปาจูลุงจิมิดกวินอันถอยอันเมาหนูจูราลช่างปอลินอันปองสวลสิอตัวอันดินหุ่นขัลเฟียงเต้นกันไทสีลอตินคำปัดข้อมีปะคะจุนสิมกะเลตะมูลัมจินปีปาริไม่อนอร์ตูราลช่างปอลจูคำปัดขวาเลกนานขวาอันกิลคอยนัวกะมาจีคอลมาไม่นอร์วิวรวงอะตู้ขลากาองนักจังเรเราตินเทสิกะเลตะมูลัมจินปีกิลคอยไทยนักดึงสังอะราช่างปอลจุนจุนขะทอกสินทอกินกะเลตะมูโมไลควาท่าจางท้องเตลมังอินไม่นอร์เรเราสิอปทุมนักอะท่านลังคอปีเอเรียตัมสอนอะกิลคอยเจ้าตู่ราช่างเละชินมีปีราลกาปอลดินหุ่นอะเสาสางทูชินรำกุลสักลัมท่านลังคอปีปาระท่านลังคอปีสุงิเอเรียตัมสอนกิลคอยเจ้าตู่ราช่างปอลเละชินเดาเคลงตู่ตังกบปอลกัลลักดินหุ่นอะเสาสางเรเราทูไทยสิท่านลังคอปีจูอาจารย์เตนกันละไทยเจ้าตินจุลายทานิเลยรกเนียราช่างอิตุ้มตานักในเจดินทุดิกเรามีอันทันตินซีเดบท่านลังสปอกปาร์เซนินอซิมอตูดินหุนาจุนท่านลังคอปีมุ่นเทนคาตะกันมาอินหุ่นกันลาราช่างปอลินอาจารย์เตนกันกิลคอยไทยเจ้าตินอันทันนานเฮ้เมียนบุมนาสีตินกันเราไทยเติบดุอตูดินมุนาหินนี้ตินเตนกันบ่อริงริงเสียงติกันกาบดิ่งตีมีดินมุนกันแข็งดรอนบ่มินจุนกันมาละมีสินขัลกันกาบเรเราอันมาละมินกันกิลค่อยเทไทยเจ้าตินอันสิมนานอันดุเวกินอันวักศอกไทยเราอันไม้มุนขวานนักมุนลองอ่ะอันหายตินสีเดียบทันหลังสปอกปาร์เซนินอสิมจุนทัตโตกะฮาคาทันหลังลำจินปีสินทันหลังขวาราลช่างท่าจางอาจจะเตลินอันเบติท่าจางตั้มปีทอนสักขัดล้วนไม่อันนอร์นัวข้อสงิมุ่นเล่ขัดเชี่ยก่อนจันมุ่นอันควอร์ตินเทสิอตุจานาจุนทันทลังควายซุ่มมังอินเอเรียจะเตกซอมเซเลปังอาจุราลช่างอินหุ่นอันละจาวีอตางมีจูชินเดาเคียงตูตังกบโพลอันมาสิจุนคล้ายสินทกินควายเอเรียตั้มสอนจูมีปีราลกับตังกบโพลินอันกิลคอยมุ่นเทนขัดขัล มุนเถ็ดขัดขลอันเปตินไทยซีรัลทรางิทันทลางควาอันหลักมีทนเปปารอินอันจะสวนากะมุนอุ้มมีปีปอลจูฟลามคบปีเวกินตุนดินสารนักทุลุทนมีปีปอลซียุงนักดึงอาศีทูตัวซุ่มมีปีปอลดินมุนินทันทลางคบปีอะจะเต้นลุดสารไทยนักดึงสังอะทิ้งลุงไว้วันดิ่งอันทันมีอาศีตินซิมจุนทรานิลีเนียท่าจังจะทุ่มสินจะลีช่องอาศีมีรัลทรางปอลจูหากใครสินทันทลางควาไม่อันรนอริชินจังกบบูร์ปอลทอนนักเศรษฐินอันกาปอยจุนทรานิกว่าเนี่ยทันทลางข้อสงะอันแข็งไทยสิจุนทรานิรานีสินทกินทันทลางข้อปาร์มุนตัมปีจูท่าจังเล่เชียมไชปีดรอนตุ่มปีปอลเล่วันจำกะนักทอนวันจำทอนอันกาบอมร่วงอ่ะฉันคัดกาวนากาจุนตุรอัตเลมีเคมีคอลบอมปอลละอันมังตินไทยสิรันสร้างอินจุลัยทรานิเลยรุกนีอันสวนากะจุนทรานิเลยถุมเนี่ยทันทลางมิวมาปลิกสคานนิเลยกว่าเนี่ยนัมเบอร์ปฐุมช้ำถกตรองจุลัยทานิงานเนี่ยนัมเบอร์ปขัดช้ำถกสวกทวนตรองจุลัยทานิเรียดเนี่ยทันหลังเส้นปีสิจงเละจุลัยทานิเลยนี่เนี่ยมีแต่จงจุลัยทานิเลยงานเนี่ยโฮเทลจงปอลกันละไทยอีทันหลังเละเกี่ยงกับมุ่นปอลจาเต้นกันกิลคอยไทยตีนทูสิเหล่าอันทันสิก้องนักการาชังและมินซอมทุ่มเกี่ยงกับอันทีซอมงาร้องเรียมมาอันงะดาวเคียงตู่มีปีรัลกับลำขลินเซียนเอเลซีเดียบทันทลังอินมีปีรัลกับตำเจ็ดเตลินเทนคัดเชียมหมาอันงายทีเหล่าขลันนุ่มทูไทยซีรัลช่างอีอกหนักหลักหนวดเชียมชัยกายตำหนักทันทลังคว้าจูรัลช่างเล่เชียมชัยกายโปลกันละกะข้อปีกิลคอยไทยหนักดึงสังอ่ะนัสเซจินอันกาโปซีอปลีนักกะจุนทัศงะซีนักในเตลินรัลช่างบุรสุงเตลจรุกเล่ซอมงาเกี่ยงกับกันทับไทยดิน NUG หุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินอันซิมทูดิกเลวจะดิรัลช่างลำมีสีนักในปอลเตลินรัลช่างลำสุงเตลจรุกเล่สมงาเกียงกับจุจุนทัศงะกัมพินเหล่าไทยดิน NUG หุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินอันซิมซี NUG หุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินอันสวามีทูลาปอลละจุนทัศงะรัลช่างบุรสุงเตลจรุกเล่สมลีเล่ปลีทีอินเชียมหางาตูจันฮีเล่ปกวาเตียงอันเวกินเชียมหางาเล่อันไก่มีสงะสีนักในกุลอันเตลตินไทยซีจุ้ยเลยะรัลช่างสคานหลักไทยมีไว้กว่าสีรัลช่างลำเฮลิคอปเตอร์ขลไว้ขัดกันกับไทยตินจะสงะอันตาหลังนั้นรัลอันเดามีดินหุ่นเล่มีปีรัลกับละมินอาชีเหล่ามีดินหุ่นจูอันตาหลังเล่าหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงดินหุ่นินหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงปีเดียบเสียงชกินจุนจุนทลาเลจุลัยทลายเตียงมาลีรำเทนสิทธานะมกุยรำเทนสิทธานะสกายรำเทนสิทธานะนิปิโรรำเทนสิทธานะโปละรัลช่างโปลเสียสวดิ่งินรัลกันเดาไทยตีนอันไทยเตอร์จูเวกเท่าเทวินตัวซุ้มมีปีโปลปาร์คละรัลช่างโปลิทะซุ้มมันหนักโปลรวงอะจุนทะซุงอะตัวซุ้มมีปีจะทุ่มเละซอมลีอันทีอีจะทุ่มเละซอมเฉลี่ยประคัดเทียมมางาอินอินท้องขัดเละจันฮีเละซอมงาเละปังงาเละเบียกนักลำอินปกวาอาเซียตินอันยูจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินจ้าอันสวสิอันยูจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจงดินหุ่นินเชียมชัยกายนเดาแข่งนักตัวนักรำปุ่มปีอะมีปีโปเละหุมหิมนักลำมีปีรัลกับบูร์ตินกิมกอมคอมินปีเดียบจะอินจะปีเดียบโปลทอนมีปีกิลหิมตูปากาผะโปลขัดมุ่นขัดเตะช่วยอบคอมเมนินอันตรวนเรราตินอันซิมซิอันนี้ตบีกะรำปุ่มปีอีอุ้มมีทองอินโปละสิบายตัวมหลมนักคบคำงาเหล่าร่วงอีอธิตูรำเขลทองกลาจาเลซอมลีเลเปรียดเตียงอันอุ้มคลังตินปีปีเอ็นเอ็มินอันซิมทูรำปุ่มปีอีอุ้มมีทองอินซอมทุ่มเลปัตเนียสิบายตัวมหลมนักคบคำงาเหล่าร่วงอ่ะดิกเหล่าจะติไกอตองมีรำเขลทองกลาอธิตูฮีจาเลซอมลีเลเปรียดเตียงอันอุ้มคลังซีตินยามาในงานลงสายในไงอีเจนตามยากุยเอปีปีเอ็นเอ็มินอันตาลังสิ PPN Emin จุลัยทานิกุลนีอีอันสวามีท้องอินะหาดำนักกิลคอยนักขบคำอันงาเหล่าทูทอนเปปาโรอินอธิมีปอลทอนเปปาโรอินจะจินอันตัวนักสินอันซิมทันมีสิรัลช่างอินดิกเลวเจดินอุกนักอันหลักทกิสินมีมารมปุ่มปีอาท้องอินปอละมีหลายเจ้าเฝ้าป่าบาลินเละเบสเซจินท้องอินสุงะรำเขลท้องกลาปอลช่างะหาดำนักลำกิลคอยนักขบคำงาเหล่าร่วงะอาทีมีฮีอันตั้มสินสินตินอันจะจีน่าอันตาหลังสิ PPNME เรียกลายนักอาทีตู้จาสมลีเปรียดสุงะรับเขลทองกลามีปาอาทีมีฮีสเต็กสมเรียดเลปรุกอินอันตั้มบีกอันสี numi ram khel thong tla athi tu hi jatek hlei thum lgbt athi mi hi jatek pakhat an tin thei si an kumin thena si le kum som thum le kum ruk isin kum som nga le kum nga karlak na ton thei lai mi athi an tam bi kum hlei sari hnoi naw hak le mino pani hlaya kum som sari mi ram khel thong tla khal an tel tin thei si achanin thena si le thong ni le kum kul hlon thum kuma athi mi hi asang bi kum si i in sing thong ini athi mi hi atam bi an si ubu thong in dai u thong in makui thong in le tayawri thong in pola an tin thei si thong in pola hardam na kil khoi na hi chau u pek mi din mun pan hi na ka an re ti chan kheli tuam lom na an bi khia ronga ram khel thong tla bol he tuam lom thei lai mi din huna nun nak aliam mi an tam tin ppnm min an sim tuam lom a thei na in chan kheli tuam lom sian na an kham ruangi athi mi pola ral srang min ong hlai thasum mang pol le an mai tir ka ramsung lam wan ji zung achin u si thana i na tuan pol an za ten tuan vo an nei mo na an tua mi sanga lau thai lawin tuan vo an lak tu la si tin mya ma nai nga lo sa ya nai nga yi achin ta mya ku ye pp and emin cha an so asi time pe tu do mi na sa te para kan lung o

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกุญญายอยู่คันชอกตั้วบีอ้าดิตีนเนาะมั้ยดิปาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั้วมะโหงารู้มาอัตตัศิดิดิอัตตัศิดาดิโตบาลงอ่ะมะโหงเตกกันนี่เสกกะดิมาดิเส้นเตะตั้วงาอ้างวยมั้ยสุบิรจม้าตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ตัวเลยเลยจะ38ตัวได้เอ้ยแล้วตัวไส้แทบไม่จับอู้ไส้แทบก็ช่อลงไม่อยากอู้ตีล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสีแดงเลยโยยไส้แทบก็มีช่อลงไม่อยากอู้ตีล่ะไส้แทบนี่ต้องน่ะช่วยมั้ยคลี้ช่วยมั้ยอย่า

0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวจิมาโง่แกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปยามงลีทานพี่รอหารุงโง่นี่บาผิดตัวมะรุหารุมาอัตตัชิดีดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอะมะรุติกะนี่เสกะดิตัวมาดิเสกะตัวนะอ้าง้วยแม่สุบีรอจำมาตัตติมวยทาบาเด้ลูกจ่อตัวเด้เมเจ

ยาโยสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิกขาตะนีอหุนาละนีเจ้ามาจาบีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมมะเตยามุ